ที่หนูจังต่างพำด้านหนึ่งถึงด้านสีวาทุภัยพัดเกตได้หมันเวินปุงนั่งไปพร้อมลงสวยตาหวยตามกัน10ปีข่างตากักฟังอันที่จับกับบันเมืองไทยวันอันบ่ได้กวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถีผู้แทนข่าวสารมาโดนลูกนายเซินหยินจีกวานิทินปุ้งเพข่าวสารใหม่ด้านหนึ่งถึงด้านสามในปี2026โตได้ฮู้ด้านหนึ่งถึงด้านสามการม่วนเรื่องการเฮ็ดสังสวัสดีในเซินเฮาบันเวินด้านหนึ่งถึงด้านสามตั้งเส้นปอเกิดจองการเฮ็ดสังสวัสดีจูจองหอย42จองตายเสียหอย62กุนเกตเตียมปีกายพอหน่อยไปหาโชคจองหาเชียดกุนพอหน่อยไปหอยปุ่นไทยเศร้าแปดปุ่นไปสามหอยปุ่นไทยเศร้าสามปุ่นไปเก่าในเจ้าสือโชคดีตั้งเส้นมีเจ้าสือ14ดีการก่อปอเกิดจองการและการกุนตายเสียพอหน่อยไปในหันมีเจ้าสือหาดีปอเกิดจองการใหญ่ล้มจองหนึ่งจุดดีนานเส้นเอาแห้งไก่เสียหกการเอาเงินใส่การสั่งเตียงชิมามไซเมืองเทียมไว้การสั่งเตียงชิมามไซเมืองปี2008ตัวเดินเปียดอก13คำกลางไหนเจ้าหกตาขึงดอกนี้ย้อนว่าฟุ้นหาลงโต๊ะขำรับโลลี่เสือชีขวานเนียนเจ๋นโอซานเสียนนายยีนานเส้นด้อยฟาทูซานปอเกิดด้อยกองยกปังย้อนว่าตีบัตรมั่งหันเฮฟังได้ดีป้าเหือยาวเฮิร์นหอยไปซ้ำเฮิร์นซีหอย62คนได้ลิกวินการเข็ดจ้าขวาหนึ่งโนจาตูเตียนช่างต่างเปียงเถินใจหยงมาป้องแดดฝาดเตียนลง2800หอย97กดเชียนว่าสือเปอร์อามาขามพระเกศห้องซุ้มสวัสดีและวาทุกลาบัตเมืองที่ยินนานได้ปุ่งนั่งไปตามนามที่สงมีกำนั่งแกนเคียงเตะเข่าปีนิมาลงยานสีเวียจอมตามการเหตุสังก้าลึบสืบมากาจ้ำการเหตุสังไหมปืดค่ำการเหตุสังนิเมื่อหนานำเอาจอบปากกามาตกเต้นเดินหนึ่งถึงเดินสามปองนำเอาจอบปากกานอกเส้นขามาตกเต้น12กดแยมไปนับตาม12ปันนาค่ายกวนหอมสวนปีนี้ไปอ้อนสีเดินตาเหอกวนในการกาขายของโคตัวต่างพระเกศพักกดถึงแถวไหนมาการเงินสู่ของโคขอมมาและขายของโคออกไปหอดถึงสิบหากโกยันไปตอลาของโคก็เหมือนตุนไปแถมเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสีชิบเก่าปุ่นไปสองหอยปุ่นใดสีปุ่นถึงแค่แก้วเขาออกขอบเรียนหมื่นสามปันกุนปอกแถมเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสีชิบสีปุ่นไปหกที่นักมาเตียพระเตียมานพระเตียไทยพระเตียลาวฟงนี่การขอขอบเรียนไงใจมาบ่ขาดการของใครการดีไปขอบเรียนเฮ็ดดีไปบ่ขาดเมื่อโดนความปยาหมากหินที่หนูจังเจ้าอยู่ดีลู่ซุยสือหันปยาหือตังไรตังมีหมากหินหอยหาชิบหน่วยปยาหือตังไรตังวันที่18คำผู้ปากก้ำข่าวสารใหม่ในห้องการโกจาท่องจิ๋วๆออกปากว่าปีนี้ด้านหนึ่งถึงด้านสีพระเตียเฮาออกแห้งไกลเจ๋มีการเฮ็ดคือห้องชิเนมันเว้นเนื้อกัดเนื้อรีมันเว้นการย่างสอนมันเว้นการกลุ่มหือมันเว้นการกาขายเนื้อกัดเนื้อรีเมฆกว้างเทียมไรมาการกาขายของโคตัวบาดบังต่างตีต่างพัดเกตเทียมไรมาขันกาของโคมันเว้นการปุ่งนั่งไปตามนำดีสูงได้เขาเฮ็ดไปเบ้าขาดสร้างอุปูปงเพกันก็ว่าเสียงแด้หนึ่งถึงนั้นสามพัดเกตเฮาอยู่ฝ่ายไปการถามสู่ของโคขับมาและขายของโคออกไปเหมือนกวยันไปทำละเลปิกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสองปุ่นไปสามพร้อมร้องสือกายไว้สันตาหอยฟังถนเจ็ดสิบเก่าวันสิบแปดคำเสียขาดข้างตากากฟังอ่านอันที่จับกับบาดเมืองไทยวานขอบพร้อมสวยตาหอยนั้นไพสโคฟูผู้เป็นซิงวันหมีซูจงท่องพระเจดโอโรสวันสิบแปดคำอยู่ในพุงเพข่าวสารหมายหันว่าพระเจดโอโรสติดต่อผู้จินจงท่องมาสู่ถามพระเจดจงโกนีหากวางหาถาก้องเตผู้เก่าก่อนอ้อนสองพระเจดบอกได้อุบโจกันจะหือเส้นตาพระเจดโอโรสและพระเจดสงโกปวงนั่งไปแถมบาทหนึ่งนี่มีกำลังไหมนับตามท่าสือเสือวันที่18คำเพลข่าวสารฟ้าโมสุโคเสียยนบินบะมิกุลพักร้องกลุ่มอันเข่าปีไปมาล้อมกลุ่มใหญ่เลิศเปิดนันพระเจดอูเคลานใจเอายนบินบะมิกุลพัดเขตการล้อมกลุ่มโมสุโคและบาดเมืองมุโยไก่กิมป้าเหือกุนตายเสียสามกุนในเจ็บสร้าง18กุนอ่านสกามเผออกนี้เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นลองคำผีเสียงบองนี้เผอข่าวสั้นใหม่ก็ถึงที่นี้

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2024ตัวเดินเปลี่ยนโลกสะสมคำสีจิงพิงจงสูจีอยู่เมื่อจื้อจำเติ้งเสี่ยวผิงทงจื้อวันเกิดได้หอยเศร้าปีนั่นที่ออกกำปักจีออกที่ได้ออกแห้งสั่งเตียงกัดลี่ใหญ่ลงตั้งพระเตียปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันนั่นมากะคิงตุนอยู่คมวิกซักเสียงคมสิงเขาเสียงคมวิ่งเฉินเสียงคมกันไหหน้าตามซูประเดี๋ยวนับเสียงมาตุนอยู่บันตุงมังขึ้นพบสอดตุนอยู่ที่บันหงได้ที่ท่อปงเนื่องไปเทียมไฟสั่งเตียงพระติฮิตเปิงวาทูซูประเดี๋ยวนับเสียง
1: ตีกวนโถให้กูกวนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอน
0: ตีกวนโถให้กูกวนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอน
2: เมทักผู้ฟังต่างหลายเศร้าสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังวันนี้เฮาดีมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอ้กองหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่หลายปีไปอ้อนก็จะถือต่างหลายมักหุ้มเตะบ่าวาไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อเปื้อเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพลงตะวันใดไอ้ก้องลือตัวเดียวมากุดเตี่ยมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไฟบ่เดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

都嘛，好做个嘛方感ครับ，爱คำจันครับ，好在สุ่มยิน bản เมืองไต้สุขสบาย，江湖เมืองลงเมืองใหญ่มีมาไว้ได้หึงยาวนั่น bản เมืองเฮาเฮือเฮืองปึงไซไพเมืองหังมีปิ้นดีมามีป้าเวนีฮิตเบิ้งเก่าก่อนโจปูหมอนสืบมาไว้นั่นยินดีต้อนรับสู่เจ้ามาแอ๋วมาฮำปึงถึงป้าเวนีภาษาไต้12ปันหา

ดิแลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายป้องนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงที่หนียินดีกับต่างและหับฟังป้องหนาไกวหัน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那很阔估计的
3: 正阔价天五千十块
4: 当代十三分呐，
3: 你说我在乎
5: 广播行代的同
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ไก่เดี๋ยวผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
7: ไก่เดี๋ยวผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
8: ปีรองเขาตั้งหลายจูดิวซาจุดละอาหิงตั้งใครขำบอกเลยเขาตีตั้งใครตั้งหลายได้ตีหลักบีเมื่อเดินถึงเดินสาม

ตั้งเซินการผ่านสร้างป้องเหตุได้ปัดปีติมวุ่นยินานเซินจุจ้าป้องเหตุดองเกี่ยปวดการตีสร้างขุดทองเบคีอันสูงเงินกลุ่มในป้องปล่อยแห้งทัดเบี้ยวดำปัดควาเดินโรจ้าตู่สุยเตียนจานตั้งหลงปล่อยได้แห้งทัดปุ่นตื้อสองเหงแปดปากเก้าสิบจิตกกตีเชียนวาสื่อลงร่างชีอยู่เมื่อเดินดึงถึงเดินสามให้เบิ้นมาเตียร้างป้องกันโสมันขึ้นถึง12กกตีจิตเหงสองปากบนเย็นวันตั้งสี่เดินในตาเฮือกวันไหลกลางการต่างก้นตั้งต่างก้นโคต่างได้ดำเติมมาเจอๆดูเชียงเจ้าป้องเหตุปล่อยเปียหมักหินมิวมิตีแปกดำสิบเจ็ดปัดได้เบิ้นเดินดึงถึงเดินสี่กกจ่าคุณเมืองตึงกาป้องเห็นได้ดิ่มวุ้นสำไรคักเบี่ยมาคุยหลงปองการเก่งขยาไข่และล้มกำผ่าถัดกันสิบปีตับดองที่ออกเฮือไทยวันเข้ามาได้ย้ำในจะฮับถ่อมเขาสตังเมื่อจะได้คุณหมายข่าวสองวันปนในลูกคุยพุ่งหมวกเข่าเมื่อเนื้อเส้นหินชี้ก้นนิทินไข่หมวกอาจ้วงเบอร์สองหิ้งปลายเสาหกปีเดินหนึ่งถึงเดินสามนั้นได้หูเมื่อเดินหนึ่งถึงเดินสามดองปองการผ่านสร้างปัดปีที่เราเซินเฮาป้องเหตุได้ดิ่มวนเบอร์เดินดึงถึงเดินสามตั้งเซินดองปองการผ่านสร้างกูเปิงซื้อปวกดองตั้งในมีปาก42โหอีย้อมสีปีไก่หุ่มย้ำ56โหอีย้อมกาและดีปากใน28ไป3เหตุเฮือก้นไตกาปาก62โกอีย้อมสีปีไก่หุ่มย้ำ51โกอีย้อมกาและดีปากใน23ไป9ตั้งเซนรักเจ้าเลิ้วิ้ง16หลังในมีรักเจ้าเลิ้วิ้ง14หลังรองอันปวกรองตังตั้งเหตุเออก้นใต้กะไรตู้อีย้อมกะตั้งสองเปิงดังใดมีรักเจ้าเลิ้วิ้ง5หลังดีอ่องปวกรองตังมิ้วดักแห้งได้ดีโหวงใดได้อาถางชี้เดรองทิศเบยยกสูงยินานเซนเซนเป็นเจินฟูน่าได้ดุ้มสูเตียรังป้องเหตุการณ์โคดองเบเคได้ยินฝ้าปองจอมดีเปียออกเบิ้งยินนานรองดุ้มโสเตียรังปองเหตุการณ์โคดองเบเคลูกเด้อเฉินฟูมาเตียรังปองกันนายเป็นลูกกูป้ากูฝ่ายเหตุดีร่ากันให้ผายผายกบเก้ปลดรองตีสร้างการโคดองเบเคส่งเงินกลุ่มตีสร้างการโคดองเบเคอึ่งเบิ้งยินนานเกิดกับเกิดปั้นผายผายให้การโคดองเบเคคักไปได้ดีคักไปได้ผายเพอปองเหตุออกเฉินเชื่อกำจ่อยได้มาวงปนในว่องปล่อยแห้งทัดเบี้ยวดำปัดข้อเดินด่านช่างแจงสุยเตียนกู้ฝนยุ่เฉียนกงซือโลจ้าตู่สุยเตียนจันร้ายหมายเตี้ยมหรือภายอาจ้องป้องการผ่านสร้างปัดปีได้ร้ายมันยกสูงถึงห้าเหงวันปีนว่องตีป้องการปัดปีเห็ดได้หึงนั้นอยู่เขาตากันห้าปีด่ามสิบห้าหลังปีหูตีได้เห็ดดอกรองปัดปีดักดองได้มานกเจมป้องการมาว่องปล่อยแห้งทัดเบี้ยวดำปัดโลจ้าตู่สุยเตียนจันตั้งหลงปล่อยออกแห้งทัดบาปนตื้อสองเหงแปดปากเก้าสิบเจ็ดคกตีเชียนวาสกวบอามาขามครึ่งออกเลือดตึงกาปัดเปตั้งอกจ่าปันมึงยินดานคักไปได้ดีคักไปได้ผายเพอมาเถี่ยมาจอยแห้งลูกปีได้มาลงร่างชีจอมหลังเอาการผ่านสร้างเมื่อวันตั้งบิวดีเข้มนันเหตุใจป้องหลงสอนดีดุ้มนาการผ่านสร้างบิวใหม่ขับอ่านการผ่านสร้างเมื่อถีป้องเหตุดันเฮือปืนมาเตียรังป้องการผ่านสร้างเมื่อเดินหนึ่งถึงเดินสามล็อกเซินมาเตียรังป้องการผ่านสร้างเลยโสมันขึ้นถึง12กกเตจิตเหงสองปากบุญเย็นจอมหนัง12ปันลาไข่ก่อนฮบบ่ายปีใดออนตั้งสี่เดินในตาเฮือก่อนไหนกลางลองป้องการก้าขายกุ่นคู่เข้าออกได้ดำมาเจอโสป้องการสขายกุ่นคู่เข้าออกได้ขึ้นถึง15กกเตห้าเหงสามปากบุญเย็นนำสีปีไก่หุ่มย้ำและดีปักได้49ป้าย2ตัวต่างได้กุ่นโค้ก้าวมุ่น3เหงตุนนำสีปีไก่หุ่มย้ำและดีปักได้4ป้าย5กุ่นเหยิมเข้าตึงออกตึงในขึ้นถึงบุ่น3เหงโกนำสีปีไก่หุ่มย้ำและดีปักได้44ป้าย6ลองเข้าออกเสือได้ที่ดักเป็นกามาตีมึงมันมึงไทยมึงลาวและตึงกาเสือได้ลู่เชียงเจ้าปองเหตุปล่อยเปียหมักหินเมียวมิตีเปียกนาม17ปัดใดอยู่วิ่งดูสวยปองเหตุมีหมักหินปาก50ฟางอันดึกสวยออกบ้าซัมมิตีเปียกเปิ่นในมาเปียเดฮือปีรองเนอเวงตั้งปีรองกวงกูตีจะเก็กเยี่ยมหมักหินมิตีเปียกใดมาเยี่ยมตัวหมักหิน

biểu biệt bên này. Bởi đơn hoa đây sẽ biệt vấn, cũng khai mọc khảo mở, phải bong cán hút bãi ra càng nơi tương ca đáy mọc và vì đây đơn đơn thường đơn sĩ, nơi tương ca hậu, chú cháu bong hịt trần sơ, phải bong cán ốc trả cho đây đàn. Tí đặc hơi đoàn khá là can hịt bong hịt đây điểm vốn, phải bong cán phản sang bong hịt đây điểm vốn, đoàn ca khải đỡ cạt xá bong hịt đây điểm vốn, đoàn lắm tắc bong hịt đây điểm vốn, การผ่านสร้างเหตุรอกครึ่งขวางมาในดิมวุ้นคักเมมาเนื้อกัดซาได้ขายครึ่งขวางหลำตึงมาเจอการก้าขายตู่ดอกก็เหตุได้ดีมาเจอลองขาละการเหตุตั้งกาขันกุนคูซื้อได้ป้องเหตุได้ดิมวุ้นหมายยังป้องการมิ้วเบิกได้ก็ได้เหตุจอป้องโด่งมาละการมันคักไปได้ดีคักไปได้ไผ่เพิ่มมาคุยหลงป้องการเก่งขยาไข่หรือล้มกำผ่าลำ79ปัดบริเวณห้าได้สิบแปดวันปองติ่นเฮตับลองอันตึงก้ามังควงที่ออกมาเฮือกไทยวานเหตุปีนหางกวนชาเย็นในมาเตอร์เข้าขุยหลงเก่งขยาไข่และล้มกำผ่าได้เป็นขุยหลงเก่งขยาไข่และล้มกำผ่าพุทธกันสิบปีตับลองที่ออกเฮือกไทยวานเข้ามาได้กรุสจงทงชินวันมีสูเพสเคอร์ฟูบริเวณห้าได้สิบแปดวันจุดละขุยปุ่งบอกเข้ามือดันว่าตึงอุรุสตู่ผู้จินจงทงติกาดีถามตึงจงกู้ได้เกียนมิเจอมองหว่างเตะกุนอนหูตั้งสองตึงได้ค่อยเห็นกันดีปอกตัวตึงอุรุสตั้งตึงจงกู้เสียในหูมิดหูปองรองคักบีกันกะเจออันเชมเกต้านใครใดเป็นเขาสตังเบิร์เป็นผู้เซนต้านใครเปิดเห็นหูรองเข้าเจ้าเบิร์อามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวดูเขาตั้งเบิร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็นเมื่อส่งหิงไปสาวห้าปีเรื่องสีได้สาวเปียดวันชี้จินพินจงสู้จีดูย้ำหุ่มจมจงคว้าเช่นกู้จงกงหุยตีตั้งในปากปีเต็มจิมหุยหลงร่องรู้สังสู้ผูกกัดปองกันตั้งผู้หางเริงเหตุการณ์ในดีตั้งตึงต้านคำนั้นชี้ออกดูจังขำคักเบย์ร้องเข้าใจเอาก้นเบิ้งเหตุดีดักผ่านปองอ้องเหตุล่ากันตั้งรองปองการเบี้ยวดีได้เต้าโทเหตุดีรองขาโจล่ากันเหตุซ้อมรองปองการเปียงจ่าตั้งกัดผ่านปองรองเบิดจะได้มาเมียงกายยังมันเฮือกุนการดำไหลตั้งอาเมียเหตุการณ์นั้นได้ปิวจ่าสาใจตั้งมีรองจำได้ดำมาเจอ

有那阿庆方来好玩跟妈团盘黄地团你能中等往后比老好当来接团先合团卡门方话让当求他滚拿中壮

0: 明他，莫斯科莫高那啥么样他，莫上个热爱莫崩离个肢体，啥莫用个不爱莫着，莫上么来莫什么西嘛，莫来什么赞，能嘛个可么塞，我爱。阿美日个蒙丹，共啥么干？特朗普十四年压他，是啊是不跟着他，是个是不那尊爱。喇嘛伊朗蒙阿鲁湾是么样？帕蒙鲁曼那日，我爱。拜你那是个穆达尼尊爱。特朗普戴是你来招爱电塔，以色列蒙蒙丹克芒，内塔尼亚胡铁，伊朗蒙穆萨拉姆铁星那，真难哭是个爱个，伊朗蒙你偏么什么什么么，莫快白格罗爱拉姆尼都帮妈爱，我爱，是个穆达我爱，可不是我们傻尼，戴朗那是个个，快上管那，那张是白丹奈日，穆顿那习近平可尊爱阿克蒙噶米之萨铁，穆可穆爱尼穆都是白丹那，张穆达拉噶。
1: 你这三男生啦，太热啦！阿没有上你滚动裤了爱转，你穿滚暖么准？那么么男他绕这么滚？
0: 那你米习近平那嘎多米深啦？
2: 东控我们都习近平，听了看爱什么联姻，是他只可能太看不咋样生意呢？跟着阿没有某朋友子碰他，嘎是嘎爱出来，我顿时不晓得爱。阿没有某朋友阿怎么一路个咯？ลูกหลงไหวลำทะกรอมปวดแต่ลำตรงละไงก็ปาดีอาไว้อ่อนลำกุนลุนลุงไหวลำเร่มีว่ามึงแต่สปองปาดีไว้อ่อนในลำก็อามิวชาหมูพงลีองตั้งดูนะปวดอามาคำลำเร่ถังกาอามิวชาสกูมีครุ่มมังรุมลู่ไอปวดอามาคำลำมงระงะไอมงสาวไว้อ่อนลำทะงางกางไอกุนลู่ยังอามิวชาลู่ไอมึงแต่เพมีครุ่มชบวนทันล้านางไหวก็มีปีนลู่มีชโปรไออันเทก็มีว่ามุ่งแต่สปองปาดีพงไว้อ่อนในงางงางสกรีนขัดว่าจังกันยิงเรมชากันยิงเรมุ่งสังกุนมีไรไรอันเทียอามิวชามีมาไข่ลำเพะลูซาจะเล่านาอันเทียอามิวชามีครุ่มมังรุมลำชบวนทันลำทะมุ่งสารลำคูอโลอาลำอามาคำตอนลู่ไอแต่ลำก็อามิวชาสกูน่ามีร่มยี่ยงมีท่าอัจฉริยะจึงตอนดาราไองาไอ
3: 云南三十块，什么拉空是不拉的？正破嘎苦，木可木为是不爱阿嘎爱。
4: 云南三十块，什么拉空是不拉的？正破嘎苦，木可木为是不爱阿嘎爱。
0: 先ขับเรือมาดัดง่ายขับนัวผู้หนาวมโนมนางนี้ไงก็ควรส่งแรงไงมุขมุ่งไงสบายเดียนไปดูราไอแต่นี่ก็ไงสีสันควันช่องเทียเรามีจินานาจึงพอยุ่งไงสีมินใจลุ่มหนอเทียกระเริงไกดินยันและจังสบรไอกรึงอาเชิงนี้งูไอมุขสมลาคุยกอดนามุขนี้ระดับปังดันนากาไอจอมดัดโยกายาส่งนานเอนาลูนามุขก็เชิงนี้ละไงอามิวสิกงูไอมุขเรีย

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么阔估计的
3: 正阔大天坚持贵
4: 当代是上班的
3: 你说我在乎
5: 广播涵盖的同
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำไม่เป็นอาหิ่งปล่อยคำไต
7: ว่องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำไม่เป็นอาหิ่งปล่อยคำไต
6: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
7: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
6: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดิวซาจุลอาหิงตันเคยคำบอกได้เขาตีตันเคยตั้งไหนได้ตีดักบีวางดินกาอ่องป้องกันกิ่งขย

0: ยาไข้ได้เตี่ยวซาขึงปองน้องตีสร้างอ้องป้องกันโตต่างกุ่นคู่ตีรักเซนเฮาเฮ็ดได้ดีมาเจอยินันเซนไข้หมวกรองร่องรู้สังสู้หิงก้อยตั้งอ้องการจูมือสองหิงไปเศร้าห้าปีไข้หมวกรองตั้งตีปู่เป็นพี่รอยกันรอยถูเฮ็ดดอกรองอับสักอะไรป้องกันผ่านสร้างฝ่ายป้องกันจากยินันเมืองไฮชั้นใหญ่เย็นชีซื้อเฮ็ดเจอป้องหลงนั้นการผ่านสร้างมันเศร้าได้โศ13กุ๊กเตะ2หิง7ปักบุญเย็นบักโหคือตีวิ่งเบิ้งขวานเฮ้อโหเฮินเจอป้องการซ่อมปกดันปูปิงกันมาดีเฮินเตอเศร้าได้โศบุญเย็นรันได้ซีมงเซียนโจเลอสนจังตังนั้นมาซ่อมต้นบักคือป้องป้องการ2ด่างจีโจเอาโซเลจงจังนั้นปวกบ้าดึงกุ๊กเตะ2หิงบุญเย็นมากำจอยอึ่งตีฮุบพี่เห็นในจงทงตึงโรสผู้จินมาถึงวิ่งปื้อจินจำได้จะฮับถ่อมเขาสาตั้งเบิกจะได้เบอร์เดินห้าได้19วันเส้นไว้สู้จีวางดินอยู่วิ่งคนมินกะถึงอ่องป้องการกิ้งขยาไข่ได้เตี่ยวซาขึงปองลงป้องการกิ้งขยาไข่คักบีได้เป็นนองเป็นผู้ดันยิ้มตัวหมูจ้าหรือสีหยงได้นัดจับหนูจู้จ้าฝึกเห็นปองจอมชี้จินพินจงสู้จีนัดได้รองต้านรัดดักดาการกิ้งไขยาไข่ได้ตีตั้งตั้งปองจอมอาจูมังผู้ถกบานตีสร้างเฮ่อเมืองยินนานได้ดีงามสามสาตีสร้างดีสีหยงอ้องยิ้มจ้าตั้งเป็นหิมหื่นในเจอเจอเฮ่ออาแม่ตั้งหลายเสียในง่ายเจอยิ้มจ้าตั้งเป็นดีดีกุนหมายข่าวสอนวันปนในลูกเวียนขุยฝ่ายดิดเบ้คักเบล่าการยินานเซินนั้นในหูมือสองหิงปลายเศร้าห้าปีเลิกเซินเฮาอ้วงปองการโต้ต่างกุ่นโคคักเลิกตึงกาจิตหลังตั้งคักเลิกเซินเก้าหลังตั้งหลงต่างได้กุ่นโคขึ้นถึงดึงกุ๊กเตะหกหิงห้าปักบุญตนน้องปองการตั้งหลงเศร้าได้โศขึ้นถึงปักสิบสี่กุ๊กเตะเย็นดำสีปีออนหุมย้ำได้ดีปักได้หกอ้วงปองการโต้ต่างกุ่นโคเฮการอกจ่าเชียนได้คักเบมาสองวันปูนในปานกงซื่อว่องชี้เดฝ่ายป้องกันตู่พี่เข็นตียินานเซนยินฟอกไร้ไข่หมอกนัดได้ดองร่องรู้สังสู้หิงก้อยทั้งอ่องการดูมือสองหิงไปเศร้าห้าปีไข่หมอกลองตีปู่ปินพี่รอยกั้นรอยถูสำหิดออกรองอับสักประใดดันตู่มือสองหิงไปเศร้าห้าปีตั้งเซนมีก้น93โกตั้งอ่องการ75หลังนั้นดูย้ำแถมป้องกันพบเจ้าพี่รอยกั้นรอยถูมาไข่หมอกอาจ้องหิดออกรองอับสักบามาจ้องดูสังสู้ให้จ้องดูเขาอยู่ย้ำฮุบโจอาจ้องในมาจีโซไข่หมอกตั้งแถมเขื่อนเจ้าเปียงจ่าเหตุออกรองดีตางามมาหัดทำล่ากันได้ดีดันปีได้เดินหนึ่งถึงเดินสามป้องป้องกันผ่านสร้างฝ่ายป้องกันจากจินนันมงไฮใช้เย็นชีจิบตื้อเปียงจ่ามาป้องเหตุล่ากันเต้าโทเฮกันจากมีขึ้นเหตุได้ดีมาเจอป้องกันผ่านสร้างฝ่ายป้องกันจากมิวิจเจอป้องหลงหรืออึ่งตีเย็นชีได้ฮีดอกครึ่งขวางมาเซลได้โศ13กุ๊กเตะ2หิงจีดปักบุญเย็นนำสีปีกายหุมย้ำแล้วดีปักได้สี่เขาสอนปีได้มาวูตินเสียนตีชูส่งเจ้าโจ้าเหตุดีน้องเล่งไก่ตีวูตินอันสุดเลยตึงกาปูออกซื้อมีเสียงนั้นเขาเหตุจอมตาหมายมันเฮการเล่งไก่เหตุได้ดีมาเจอเมื่อ2หิงไปเศร้าห้าปีตั้งเสียนไก่วูตินในผู้ได้ขายออกกะสีปากบนโตเซลได้โสปนตื้อห้ากุ๊กตีเย็นวันป้าเฮอหูเฮินจะเด้งไก่ได้สีบุญเฮินเซลได้โสเงินดำตื้อมาเขาสอนพี่ได้มาวิ่งเบิ้งขวานถึงตีหยิบตื้อเปียงจ่าเฉินเชยกำจอยชี้เด้เปียงจ่าป้องกันเจอได้เต้าโทเฮอการซ่อมบักหูคือคักบีได้ไผ่เพิ่มมาบักหูคือผู้เป็นบักคึกบักกะเฮออาเมียตื้อเซลได้โสเงินจำบักบีมาดันจอมหนังฮบบายปีใดเวียงเมืองขวัญซ่อมในบักหูคือกะบุญให้อย่างบูจันในดำสีปีกายได้ดีปักได้สี่สิบจันในน้ำตักบาจี้โสดึงกุ๊กตีสองหิงบุญเย็นย้ำสั่งในน้องปองการซ่อมบักหูคือซื้อได้วันป้าโจหูเฮินก้นให้ก้นนะสามหิงถึงสี่หิงเฮินมาซ่อมปูเปียงกันมาดีเฮินตื้อเสาได้โสบุญเย็นจันในวงในชิมงเสียนตีวิ่งผู้เอตีสุดเออสนยังตังสามเหงบูดันมาซ่อมต้นบักคือคือจอมกะเฮือเออสนยังตังในตื้อเสือได้ครึ่งซ่อมเฮือก้นให้ก้นนาเสือได้ส่งเงินดำตื้อมาคือ เป็นเครื่องซ่อมเครื่องปลุกอึ่งตีมึงไม่อันจี้โสจี้เงินในซ่อมกะ3ปีถึง4ปีเจ้าเป็นหมักบันต้นหมักคือกิกอ่องตีเฮาไม่ซ้ำสึกจำอ่องตีมันห้ำห่มในดองกิกอ่องตีมันตั้งต้นรังตังห้ำเหมือนกันต้นรังตังต้นมันสูงขามันโป่งสมบูเถียมต้นคือที่โจ้สายเดียดสายวันในต้นคือสมูขุมกูโจ้หลังดินสูดุ้มได้ดำในครึ่งซ่อมสองมิวได้ซ่อมจอมกันตัวมีดองดีมันเฮอร์สวนซ่อมรังตังนั้นซ้ำตือได้ซ่อมครึ่งซ่อมนั่นกะเมื่อเดินห้าได้19วันฝ่ายบูงเงินฝ่ายทิ้งก้อนหน้ากันปู่เป็นเพ่เห็นจีโจปวกโสระจงรังหนึ่งกุ๊กตีสองหิงบุญเย็นกะกำจอยอึ่งตีฮุบเจ้าพี่เห็นในกำจอยอึ่งปู่เป็นพี่อิงสันตีกองซีจื้อชีกำจอยคู่เปอร์คู่ล้านช่องชินกุ่ยเจ้าและเส้นสี่หลังอันฮุบเจ้าพี่ดำดบดำดองพี่ร้อยกันร้อยถูเจริญดันเบอร์เดินห้าได้19วันกลางคำจงทงตึงอรุสผู้จินสี่เหลียงเบนมาถึงเปอร์จินจอมหลังจู้สี่แล้วตึงกาสี่จินพินพิทับได้จงทงตึงรู้สืบผู้จินอยู่มือเดินห้าได้19วันถึงเศร้าวันมาถึงจงโก้ดีถามการบูรตึงในจอมหลังอ้องไข่หมวกเข้ามาที่เมืองไทยมือเดินห้าได้19วันไข่หมวกในก็เมืองไทยอยู่วันนั้นปงค้างเอาเป็ดเจินเชอร์มันตับตื้อไรรักบัดเชียนเจินเจ้าเข้าได้เมืองไทยอยู่60วันอันปองเห็ดโตกุนเลตึงกา90ปลายหลังนั้นมีขึ้นปองเห็ดจอมตาหมายเมื่อวันตั้งเข้าเหลือเมืองไทยมาได้เจ้าใจวางได้มันทับตื้อได้รักบัดเชียนเจินเข้าเหลือเมืองไทยมาอยู่ได้30วันจันในนั้นอันเซมไก่ต้านใครได้เป็นข้าวสตางค์มาเป็นผู้เซนต้านใครเปิดเห็นผู้รองเข้าเจ้ามาอามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งมาหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็นเบอร์สองหิงปลาย25ปีเดินสีได้30วันชีจินพินจงสูจีอยู่ได้คุยกุมตันอุกจ่าปานเบิ้งคักเบเขาตากัน5ปี35หลังเลือเซินเลือชีเลือเวียงควางเดิงตันคำดันชีออกตากันอุกจ่าปานเบิ้งคักเบเขาตากัน5ปี35หลังดมหนงดึมดองปองเห็ดด่ากันเบืออ่อนเอาดองเฮออาเมียจำดองดีปองเห็ดดองตีเง่ามันจังขามสู่ย้ำคักเบได้อามาขามเฮารองจำเจ้ากุนเบิ้งสร้างพมมาดิมวุ้นเต้าโทหุมกันมักบีดีเป็น
1: อยู่ยิงหมกลำมันในคอยปากเถียเขาไว้ดอมแดมปล่อยดอมเนี้ยเอายังมีคนรู้พอเจอก้อยโคตรควางหลังเนื้อไหดันหมกเธอควางตีเพียงสังขันใบเห็ดเลี้ยนเต่าไรหนอดำย้อนเป่าทีชุกทักแถวเชียงเห็ดแดงจักตักเผอกว่าจังหมกไม้เด็ด
2: ดองเห็ดตังปวงเจอเมื่อกว้ายชนง่ายใดที่จังชินเป็นเพชเห็นหนงเสือดันโอปาเตะข่มกูบกดำบันดมแขนย่างฉี่ตึงสงควาเซินมินกงโคโกหลาม35เปิงบักตินอยู่เห็มบกดำบันสองป้า5มีถึง50ปีได้ปวงการเมาดันอยู่ได้2ปากปีได้ควายมักเตียสำตุ้ยหลังดินอ้องควางการโดดได้เตออ้องทิ้งการงำย้อน
1: สังวายังได้ขังเจ้ากะปองกันเจ้าพี่น้องผิดเอิงอุปาติดันเอาเมื่ออันตั้งนั้นเจ้ามีฝงควางกันยังงำย้อนเป่าทีเจ้ากะปล่อยหมักเดียบวกน้ำมันโจ้เดียดแล้วกะมึงไว้โจ้เบาส่งเงินน้ำไหลก้อนทิ้งกันยังโจ้ถามหาผลควันยังจี้สีไข
2: ่สังวาเบาผู้หันถึงลองตั้งป้าเหลือได้โดขันภายโป้เตียนกว่าสี่ตองตอง8 6 2 7ตองเดิงเดิงเมาหลันสี่ตองตอง8 6 2 7ตองเดิงสองกาไข่หมอกอาจวงทั้งตีเจี้ยเจี้ยมทุกบ้านยาเดี๋ยวได้โสสังซู50เจียนถึงเห็นเจียนอีกซ้ำเสิ่งอำข่าวเงาเมื่อดีดี
1: ทีฟางโป้เป็นรองโบเพ่เห็นข่มกูหมกลำพันในบ้านตีโดอิงฝังตั้งไหน
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
4: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
4: ดิกเคิกหลายกา ไปลาเติมหาย
1: ปีน้องเขาตั้งไหนอยู่ได้อยู่ซาอยู่ล่าอาขิงปอกในเขาอันกันมาถ่อมคำหมักดีถ่อมนี้นั่นถ่องเดิงบ้องเหอปีน้องเขาตั้งไหนชิกถ่อมเชิงฮับถ่อมคำทงเบา

ค่ะลาก็ไม่อันจะเหมือนเป็นกุ้งสันตาขายอ่อนเห็ดก็รอสําปวงไม้สั่งไปมาจางลีเปียวใครเอ้ยอายก็ไม่ลาตุยลาปีกรวงตั้งเลยกว่าลาเขาสัมปุริมือยิกตุยเบ

ก้าสังองก็คอยจะมิวเราองเลยลาลายตุปอสมตุเกฮามันนาอวงวาอายก็ไม่ตุยลาปิกลวงเฮาขายก็มิวลวงโคกุนอน

0: กว่าอย่างสูเจ้าเลยมือติคำเจ้าโฮมุนเนกว่าลาเออมันก่อนมือเม็ดเสียนนันค่ะลาเออตั้งวันสู่เจ้าเลยมืออ่านวันมาเงินโกโปรีข้างว่าเฮาค่ะเนอเอ้ยอายก็ไม่จังว่าหัวใหม่ก็ละสวยมูลีค่ะยอแล้วก็ไม่เข้าสำตีเลยมีคู่ก้มจอยเถียมเมื่อจีที่มึงเจ้าเถียมมาเติงค่ะยออายก็ไม่ละเข้าสำตีเลยมีคู่ก้มเข้าสำตีเลยมือเสียเกิดอยู่นอนมึงเจ้าถึงไทยค่ะยอแล้ววันสุดเจ้าอย่าไปสำคัญว่าหูไม่ค่ะลาคู่ก้มอนเสียงค่ะคำลูกยาลาซ้ำติลิมือลือกึดยัวนอนเมืองเจ้าถึงไทยข้าว
1: ป้าเตอร์สมับถ่อมค้ำจัดอันตา

0: ป่าเต๋อซ้ำฮับถอมคำกับทุกห้องกบสิงขาตายำ
1: เดินสี่จำตีเข้าเดินห้าซึ่งวันมีฝันกาเผียวมาเฮาหาสู้โดเลียดจูจาขามีฝันกาอย่าไปล่าตกดึนอย่าไปท่าเดินเจ็ดเดินเปียดตั้งวันพ้องเฮาไล่วันเจ้าเดินเก้าเข้ามักกว่องหงปงถึงเดินสิบเข้าดิบเป็นเข้าเดิงเฟิงอึ่งตรงเบิ้งกูตีสู้โดดีจูจ้าเซลปัดห้าวันกัดซ้ำเจียวเผียวมาปียิงเอ้ยซื้อไหลหมกมือฟ้ามาลุงเอามุงอีกตั้งกันร้านฝาดบ้านเมื่อกาขนตั้งก้นกาอยู่ขนตั้งให้ต้อนซื้อเข้าจังว่าปู่เก่าสั่งเล่าเมียวอันหวานเข้าสารซ้ำก้อยได้สองสามปีกูเยจิตโหก็โลซื้อฝักเสียวก็โลใจอ้างอันไอจินปาตั้งอีส่วนตัวเงินยังมีถูกดีกาเกออีกน้ำมันต่างวันต่างได้ห้าด้ามีสาวเอ้ยเดินสี่จำตีเข้าเดินห้าซึ่งวันมีฝันกาเผียวมาเฮาหาสู้โดเลียดจูจ้าขามีฝันกาอย่าไปล่าตกดินอย่าไปท่าเดินเจ็ดเดินเปียดตังวันฟองเฮาไล่วันเจ้าเดินเก้าเข้ามักกว่องหงปงถึงเดินสิบเข้าลิบเป็นเข้าเหลืองเฟิงอึ่งตรงเบิ้งกูตีสู้โดดีโจจ้าเซลปัดห้าวันกัดซ้ำเจียวเผียวมาปียิงซื้อไหลหมวกมือฟ้ามาลุงเอามุงอีกตั้งกันร้านฝาดบ้านเมื่อกาขนตั้งก้นกาอยู่ขนตั้งให้ต้อนซื้อเข้าอโดปู่เก่าสั่งเล่าเมียวอันหวานเข้าสารซ้ำก้อยในสองสามปีกูเยจิตโหก็โลซื้อฝักเสียวก็โลใจอ้างอันไอจินปาตั้งอีส่วนตัวเงินยังมีถูกดีกาเกออีกน้ำมันต่างวันต่างห้าด้ามีสาว
0: ป่าเต๋อซ้ำฮับถอมคำกับทุกอย่าไปโตโตร้องร้อง
1: ปียิงปีใจกับจังไนใกล้ใกล้โจกันโตมัดอย่างไฟตั้งคำตั้งขึ้นจึงเคอปีใจตื้นอำโนเจอเขาจางโมโตเขาอย่าไปกาย่องจางเป็นป้องผิดโมปืนมาโจยเขาอย่ากะหน้าหืนเขาว่าจางได้ลาผิดกันปันสัตตีฝืนมันหน้าเหินเฮาขึ้นตันจังดีก้าชุมอย่าเปโกจีโจวักขึ้นมาเหตุลาจังในเข้ากำกวนเท่าสวนโนโมตื้อมีตินบีมือโดขาหยิบขากำกลางคำสู้เอาดิกเอาไล่ปีเย็งแน่ปีใจเฮาหูดิกหูไล่จังดี
0: ของพ่อปักใดปล่อยเมียนเฮาสู้ต้องเหอปีน้องเขาทั้งหลายอยู่ดีจินหวานขึ้นละเมอสง
2: 云南三十 boys 马孔是八大，中破噶天三十 boy 阿噶爱。
3: 云南三十 boys 马孔是八大，中破噶天三十 boy 阿噶爱。
4: 是噶木达阿爱，可不是我们山里，但浪他是不单拿是噶了这么多尼个。伊那蒙多容然吞木孔托萨木，我们店爱浪他阿永西木路爱是噶。忙是那丁格林西开爱开蒙啥呢通过米公婆演门市当当着路爱世家蒙达莫达不空呢跟着门南跟着怎样开蒙爱公婆演个地米日了空阿拉完拍摄有亚爱世家如上蒙达公三么干普京北京国都开瓦塞我爱世家亚世家提当旁瓦斯那是干啥呢亚铁阳塔伊那蒙多增卡着公来莫让多管那是管这路爱听了空也困蒙阿宁一那蒙多蒙丹阿藏容然吞木空托萨施阿生一帖蒙多阿藏容然吞木空托萨施阿之库托萨木空顿爱容然过顿个地米日古瓦蒙阿顿他摩拉姆带他当拉路爱上公婆之盘崩过燕个地了扎施姆里顿他蒙宁崩爱电拿之盘他他们在那古热扎

ลุงอาไอแต่ไรส่งฉันสวยอายุนี่กราวทักกราวมูลุงอาไอยาเทียงท่าอินามงดอละโมกาจินยามดินกินเรื่องขังมูปันดับนี้ก่อนนะคิงละคงเย่คนมึงอาเนียงละโมกาจินยามองดังไอเทียกวยเย็นลู่ไอตั้งใครมาชาเทียมูดับชนะสบราไลกาดิสบราดาเซเทียมเรนคิงละคงเย่คนมึงอาเนียงมงดอดิ่งนะละโมกาจินยามกวยเย็นไอลำท่าอายุกบ่าอับน้องไอตั้งใครมาชาจะคู่ชื่อมสมเทียมูดับสิ่งที่ชื่อมึงอาเนียเพ่ชกวนจะทับดาเซ

0: 아이 컵수암샤니 내랑나 시가고 콘송권나 르장수바이단네리 무돈나 시진핀 코존아이 아격몽가 미츠사티에 무컴몽의니 무드시바이단나 좀다라가
1: 미츠산난신라 태지라 아미우샤니 군둥쿨응해존 미크롬 군원무좀 람르몬난타 라우점스군
0: 느니미 시진핀아 가도미 신라 听了空也是么列宁，是大是空，不知口也是你。东空么么多，习近平跟着是干崩栗子碰他，孟嘎可做那是来，么都是不爱。开幕怎卡热扎呆了哒，没定来，萨拉瓦奈库给因格来卡瓦，不知盘热扎呆贴，都古斯啷是叫么爱啷个，么东格罗爱管呐？这盘贴么当，阿舅看不上么当，么认啥，又阿卡啦，盛装恩棍说是走啦。开幕碰当帕子潘石拉兰阿克拉，等样木都增卡路埃兰帕个因格莱兰呐，阿叫卡姆沙兰高罗，开幕容瑞文里兰啊。
2: คำตัดงาไอ้คอมนัวผู้นานี่คำกระจางงามันนี่มุขันมึงไม่ช่วยอัดเดียนไปดูไรไงก็พันต้องแรงไงแต่หลังนามุขันมึงไม่ช่วยอัดเดียนท่าแอไงก็นาลังโจละลิวยุ่งยังอ่ะลุงจื้อเลียนงูไอ้มุขันคุยก็นาเกรย์เกรย์พิวไอ้มุขันนี่เพะแต่ตาปังดันนาคำตัดนาชจังกา

ความฮักในใจปีไฟใจเอ๋ยกุนดีอย่าคิดใจน้องนางอย่าไปมองต่อเฮาสองกุนซื้อกระเป๋าจังใดกันเหินหือน้องเปลี่ยนใจได้จอมปีใจนางนี้เบาจังเฮ็ดดังใจกู้ได้หลู่ซุ่มเสียใจสู่ฝ่ายจัดนี้ความฮักเฮาก็เบาสมกวนอยู่กินหนังกันมาเดี๋ยวก็มาฟังกำครับเสียดายความฮักมาละ

็มานี่พอมาฟังกำคับไอเบาเมืองหุ้นปิ้นอีเกี่ยวครับในกำคับครับว่ามักใจตัวใจไอเบากุ่นหนึ่งใจติดกึดถึงใครอยู่หิมไก่กึดถึงเมื่ออ้อนเบาจังลืมใดใจติดใจไวไวถากองหันยามเมื่อสองเฮาได้แอวจอมกันปิ้นมวนเยื่มกันสู่กันคับฟอนใจสั่งมาปากปานสั่งหยอกสั่งอ่อนสู่เอานางฟอนดินมวนจับใจไอเบาตัวดีข่อยนิมักใจไอเบาหุ่นใจอยู่ในใจนางตัวอยู่หามไกลใจติดสุวรรณเบาสั่งลืมใดไอเบาเมืองหุ่นไว้ฟังกำครับไอเบาเมืองหุ่น

วูลือมอเฟอมอวอกูเกอติชิโคมาจ้าวอกูเวมอคาเปติวาวาโคฮิงาฮาบาตุยจูออฟูติฮาติชิโอวาวาบากาอันยังขอชิติยาเกติฮาฟูเวคโคฟูโนมาตาชิพอเวกาจิติดาติกามาเชติงยูสวินาเซติจิจ้าไฮยิจิจิฮุยบากูสตอมลิทโตโตเลนี่คือเรื่องของโคเซติมาเวกลูฮาลูมีปะมียอดเวติกติยาเลลูกคือนักถ้าฟาเวกาติดจ้าปาเลกาติกถ้าโอปีลาชอปีกาติปาโคชิเชกาเลกาติกโคชิงากาลาชอยูกาชิวนะฮะปาติชิฮินิทานี่คือเรื่องของโคโกจิบูบูกวาซึมอปีมองเอปมากเวออนิเตเววินาติกาเวติคาวินาทีลูปูบูกวาเตเลเสด็จมาเป็นปุ๊บกว่าจีนีกว่าเด็กนี่หามาพักเกจจัดเลยมอบีมองเงยเป็นมาอลอทูมาเชื่อมาเป็นเด็กเดียวชิวจะขอเด็กฮับบาแต่เลเชฮับบาไม่ทักกันเลยวินามุ่งให้ชายยิ่งชี้กัดกันเด็กเด็กข้าศึกเด็กข้าเด็กเลยข้าเจ้าเอวเวกัดกันเด็กข้าเด็กข้ามึงกันไปฟูเด็กชี้เสียวาวาสกินี่ฮับบาบังกันอันนี้ก็ชิดยาถัดแต่กูได้หาประโยชน์ขอออฟผ้าลงมาชิดนี้ก็出售จูบุติสี国家地理标志莫买油个大杯奥米尔加杯布提个好好嘞你去人情啊可对嘛是杯布提个奥哈瓦克胡个好富阿瓦瓦把帕加个莫瓦把奥瓦古帕布提个好好嘞富加个马拉修。จิตินิขอกลาเปมาซื้อเจ้าเสือออลี่ตีแลกากาละเมื่อคาเดยูมาแลเมื่อว่าปาคือเปิงชาโกอีสีที่ข้อจ้าแลพุจากามาลาชิวชอบพูดนี่แลมาซื้อจะขอเปิงชาโกอีสีที่วางอาหิมุติตาอันนี้ขอเวียกโฮที่หาฟะเวียกโฮออชิฟุพะลงมาโฟที่วาวานี่ฮิวาปะจากาตัวเมื่อว่าปาชอบูเชฮิวูแต่แลออฮิวูต่อยาลาโกที่บุเบฟูจากาเบอัลลาที่วาบะโลมาลาตูชิดินี้ฟัวสือชิมูชิสุทมีเชคิมพอเคคติฮานิเวตาเตกิฮาลาเลเมื่อวาบะคือฟูจากาเบออคาสแผ่นเซอร์เคคเลฮอกมิเกอติจาแผ่นเบโมติยาเชคโฮตาเลออคกาฮูออชิชาฮอแผ่นซึไกมิฮอติจาเบแผ่นตัวงาฮับาติเชกอนี้财政部以及管理部哈蒙得嘞，富的娃娃伊希娃娃又到啦嘞，米希那富为关系他个个比，一路哈路米巴米约为那富为富伯富那初期贵州奥马斯他个，富又到啦嘞那富为超他个个子。งาฮับาติเชกอนี้他个是为了，结果奥哈巴。你还好瞧大爷呗嘿嘿你还来俺娃娃七娃十九七五十块了带哈拉哥可不怕罗马大肥油俺还把这些高年大哥俄罗斯州头普及加部门来北京有个老俺和国家主席习近平古币来俄罗斯州头普及俺还把这些高年大来你请你为我要好祖国来来国家为大黑龙家接的啦我的母亲我也很好的这些高年阿美利亚州头特拉夫后的阿美利亚坡伊拉塔卡杰马博佩比和马佩拉诺诺乔这里是博马博的马蒂达嘎西伊拉我就不负责这些高年他后的伊拉为母亲亚的铺地的切达的加巴马亚佩勒加亚加伊拉维塔瓦克杜维塔罗达道要不为土靠为这个马脚我和马黑哥挖个马黑哥挖的是为这地他们没得去过你他土豆为他们没为那个七点一年底来每个后国家过去马怕为母米亚他可请你为我亚婆请这里马马的就为政策害羞几乎是他为政策和也给度起来请这马的就为错他们没有写清理解的切比塔够大比用

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破噶天文先生会，
4: 当代时装版纳，
5: 李松武师傅，
6: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀行阿苗滚门云南，咱们边阿静怀感戴。
8: 放怀行阿苗滚门云南，咱们边阿静怀感戴。
7: 飞离皮膜，破口孤显流。
8: 飞离皮膜，破口孤显流。
7: 比如我等来就留下，就了阿庆等黑和木博来，好地等黑等来来地特别。王林搞往帮干庆和亚黑来调查情况。ลองตีสร้างอ่องป้องกันโตต่างกุ่นคู่ตีรักเซนเฮาเฮ็ดได้ดีมาเจอยินานเซนไข่หมวกลองร่องรู้สร้างสู้หิงก้อยตั้งอ่องกันอยู่มือสองหิงไปเศร้าห้าปีไข่หมวกลองตั้งตีปู่เป็นพี่ร้อยกันร้อยถูเฮ็ดดอกลองอับสักบะไรป้องกันผ่านสร้างฝ่ายป้องกันจากยินานเมืองไฮชั้นใหญ่เย็นชีเจอเฮ็ดเจอป้องหลงนั้นการผ่านสร้างมันเศร้าได้โศ13กุ๊กตีสองหิงเจ็ดปากบุญเย็นบักโขคือตีวิ่งเบิ้งขวานเฮาเฮือนเจอป้องกันซ่อมปกดันผู้ปิ๊งกันมาดีเฮือนเตอเซาได้โสบุญเยี่ยนรันได้ซีมงเซียนโจเลอสนจังตังนั้นมาซ่อมต้นบักคือคือว่องป้องกันสองหลังจีโจเอาโสเลอจงจังนั้นพวกบ้าดึงกกเตสองหิงบุญเยี่ยนมากําจอยอึ่งตีฮุบพี่เห็นในจงทงตึงโรสผู้จินมาถึงวิ่งปื้อจินจําได้จะฮับถอมเขาซาตังมาจะได้เมื่อเดินห้าได้19วันเซินไว้สู่จีวางดินอยู่วิ่งคนมิ่นกาถึงอ่องป้องกันกิ้งขยาไข่ได้เตี่ยวซาขึงปองลงป้องกันกิ้งขยาไข่ฮักบีได้เป็นนองเป็นผู้ดันยิ้มตัวหมูซาหรือสีหยงได้นัดจับหนูจูจ้าฝึกเห็นปองจอมชี้จินพินจงสู่จีนัดได้ลองต้านรัดดักดาการกิ้งขยาไข่ได้ตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมังผู้ถกบานตีสร้างเฮอมึงจินนานในดีงามสามสาตีสร้างดีสีสงอ่องยิ้มจะตั้งเป็นหิมหืนในเจอเจอเฮออาแม่ตั้งไหลเสียในไงเจอยิ้มจะตั้งเป็นดีดีกุนหมายข่าวสองวันปนในลูกเวียนขุยฝ่ายดิดเบ้คักเบล่าการยินานเซนนั่นในหูมือสองหิงปลายเศร้าห้าปีเลิกเซนเฮาอ่องป้องกันโตต่างกุ่นโคคักเลิกตึงกาจิตหลังตั้งคักเลิกเซนเก้าหลังตั้งหลงต่างได้กุ่นโคขึ้นถึงดึงกกเตหกเหงห้าปากบุญตนลองป้องกันตั้งหลงเซาได้โสขึ้นถึงปากสิบสี่กุ๊กตีเย็นดำสีปีออนหุมย้ำได้ดีปากได้หกว่องป้องกันโตต่างกุ่นโคเฮการอกจ่าเชียนได้ฮักเบี๋ยมาสองวันปนในปานกงซื่อว่องชี้เดฝ่ายป้องกันโตเพ่เข็นตียินานเซนยินฟอกไล่ไข่หมอกนัดได้ดองร่องรู้สังสู้หิงก้อยทั้งอ่องการดูมือสองหิงไปเศร้าห้าปีไข่หมอกลองตีโปปินพี่ร้อยกั้นร้อยถูสำหิดออกลองอับสักประใดดันตัวมือสองหิงไปเศร้าห้าปีตั้งเซินมีก้น93โกตั้งอ่องการ75หลังนั้นดูย้ำเถียมปองการพบเจ้าพี่ร้อยกันร้อยถูมาไข่หมอกอาจวงหิดออกลองอับสักบามาจ้องรู้สังสู้ให้จ้องรู้เขาดูย้ำพบเจ้าอาจวงในมาจีโซไข่หมอกตั้งเถียมเข้าเจ้าเปียงจ่าหิดออกลองดีตางามมาหัดทำล่ากันได้ดีดันปีได้เดินหนึ่งถึงเดินสามป้องป้องกันผ่านสร้างฝ่ายป้องกันจากยินนานมงไฮใช้เย็นชีจิบตื้อเปียงจ่ามาป้องเหตุล่าการเต้าโทเฮอร์กันจากมีขึ้นเหตุได้ดีมาเจอ

0: ป้องกันผ่านสร้างฝ่ายป้องกันจากมิวฮิเตอร์ป้องหลงหรืออึ่งตีเยี่ยนชีได้ฮิดอกครึ่งขวางมาเซลได้โส13กกเต2เหงจีดปากบนเยี่ยนนำสีปีกายหุมย้ำและดีปากได้สี่ข้าวสอนปีได้มาวูตินเสียนตีชูส่งเจ้าโจ้าเหตุดีน้องเล่งไก่ตีวูตินอันสุดเลยตึงกาปูออกซื้อมีเสียงนั้นเขาเหตุจอมตาหมายมันคือการเล่งไก่เหตุได้ดีมาเจอเมื่อสองเหงไปเศร้าห้าปีตั้งเสียนไก่วูตินในปูได้ขายออกกาสีปากบนโตเซลได้โสปนตื้อห้ากุ๊กตีเย็นวันป้าเหอหูเฮินจะเล่งไก่ได้สีมุนเฮินเซลได้โสเงินดำตื้อมาเขาสอนพี่ได้มาวิ่งเบิ้งขวานถึงตีหยิบตื้อเปียงจ่าเฉินเชยกำจอยชี้เหลี่ยเปียงจ่าป้องกันเจอได้เต้าทั่วการซ่อมบักหูคือคักบีได้ไผ่เพิ่มมาบักหูคือผู้เป็นบักคึกบักกาเฮืออาเมียตื้อเซลได้โสเงินจำบักบีมาดันจอมหนังฮบบ่ายปีได้วิ่งเบิ้งขวานซ่อมในบักหูคือกาบุญห้าอย่างบูจันในดำสีปีกายได้ดีปักได้สี่สิบจันในน้ำตักบาจี้โสเริงกุ๊กตีสองหิ้งบุญเย็นย้ำสั่งในน้องปองการซ่อมบักหูคือซื้อได้วันป้าโจหูเฮินก้นให้ก้นนะสามเหงถึงสี่เหงเฮินมาซ่อมปูเปียงกันมาดีเฮินตื้อเสาได้โสบุญเยี่ยนจันในวงในชิมงเสียนตีเวียงผู้เอตีสุดเออสนยังตังสามเหงบูดันมาซ่อมต้นบักคือจอมกะเฮ้อเออสนยังตังในตื้อเสาได้ครึ่งซ่อมเฮ้อก้นให้ก้นนะเสาได้ส่งเงินดำตื้อมาคือเป็นเครื่องซ่อมเครื่องปลุกอึ่งตีมึงไม่อันจี้โสจี้เงินในซ่อมกะสามปีถึงสี่ปีจะเป็นหมักบันต้นหมักคือคิกอ่องตีเฮาไม่ซ้ำจึกจำอ่องตีมันห้ำห่มในรองคิกอ่องตีมันตั้งต้นรังตังห้ำเหมือนกันต้นรังตังต้นมันสูงขามันโป่งซ้ำหมูเถียมต้นคือที่โจ้สายเด็ดสายวันในต้นคือซ้ำหมูข่มกูโจ้หลังดินซื้อรุ่มได้ดำในคึงซ่อมสองมิ้วได้ซ่อมจอมกันตัวมีดองดีมันเฮ้อเออสนซ่อมรังตังนั้นซ้ำตือได้ซ่อมคึงซ่อมนั่นกะเมื่อเดินห้าได้สิบเก้าวันฝ่ายบูงเงินฝ่ายทิ้งก้อนหน้ากันปู่เป็นเพ่เห็นจีโจปวกโสระจงรังหนึ่งกุ๊กตีสองหิ้งบุญเย็นกะกำจอยอึ่งตีฮบเจ้าเพ่เห็นได้กำจอยอึ่งปู่เป็นเพ่เห็นสันตีกองซีจื้อจื้อชีกำจอยคู่เปอร์คู่ล้านช่องชินกุ่ยเจ้าเลิศเส้นสี่หลังอันฮบเจ้าพี่ดำดบดำดองพี่ร้อยกันร้อยถูเจได้ดันเบื่อเดินห้าได้สิบเก้าวันกลางคำจงทงตึงเอรูสผู้จินสี่เหลียงเบนมาถึงเปิดจินจอมหลังจู่สี่เลิศตึงกาสี่จินพินพิทับได้จงทงตึงเอรูสผู้จินอยู่มือเดินห้าได้สิบเก้าวันถึงเสาร์วันมาถึงจงโก้ดีถามการบูเลิศตึงในจอมหลังอ้องไข่หมวกเข้ามาที่เมืองไทยเมื่อเดินห้าได้สิบเก้าวันไข่หมวกในก็เมืองไทยอยู่วันนั้นปงค้างเอาเป็ดเจินเชอตับตื้อไรรักบัดเชียนเจินเจ้าเข้าได้เมืองไทยอยู่หกสิบวันอันปองเห็ดโตกุนเลตึงกาเก้าสิบปลายหลังนั้นมีขึ้นปองเห็ดจอมตาหมายเมื่อวันตั้งเข้าเหลือเมืองไทยมาได้เจ้าเจอวังได้ตับตื้อไรรักบัดเชียนเจินเข้าเหลือเมืองไทยมาอยู่ได้สามสิบวันจันในนั้นอันเชมแก้ต้านใครได้เป็นข่าวสตางค์มาเป็นผู้สันตานใครเปิดเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็นเบอร์สองหิงไปสาวห้าปีเลื่อนสีได้สามสิบวันชี้จินเพินสงสูจีอยู่เลยคุยกุมตันอุกจ่าปานเบิ้งคักเบเขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังเลื่อเซินเลื้อชีเลื้อเวียงควางเดิงต้านคำดันชีออกตักอันอกจ่าปานเบิ้งคักเบ่เขาตักอันห้าปีดามสิบห้าหลังดมหนงดึมดองปองเห็ดด่ากันเบืออ่อนเอาดองเฮออาเมียจำดองดีปองเห็ดดองตีเง่ามันจังขามสู่ย้ำคักเบ่ได้อามาขามเฮอดองจำเจ้ากุนเบิ้งสร้างพมมาดิมวุ้นเต้าโทหุมกันมักบีดีเป็น
1: อยู่ยิ้มหกลำมันไทยคอยปากเดียเขาก้อยดอมแดมฝอยดอมเนี่ยเอายังมีคนหู้พอหนเจอก้อยโคตรควงหลังเนื้อไหดันบกเธอควงตีเพียงสังขันใบเห็ดเลี้ยนเต่าไรเงาดำย้อนเป่าทีชุกทักเหี่ยวเชียงเห็ดแดดจังตัก thở qua trong mùa mới.

สังไปมาจางลีเปียวใครเอ้ยอ้ายก็ไม่ลาตุยลาปีกลวงตั้งเลยกว่าลาเข้าสมปุริมือยิกตุยเบียวอย่าว่าลาวันสู่เจ้าปอปินกุนมากุนเบียวตุยดูลาวันสู่เจ้าปอปังสิ

วังปนพวกใครมาเข้ามาออกวันเห็นจะมิวลวงกุ่นกาเลยนาวันขวังปนได้มาเต้าเพียวยวนเมืองเจ้าขันว่าข้าเอ้ยเอาเลยจังว่าตุ้ยดูลาเลียนดินเจียนกลางก็ถึงเมืองเอาไว้ตุ้ยลาปิ่งลวงโอกาสงงก็คอยจะมิวลงเลยลาลายตุ้ยพอซ้ำตุ้ยเฮามันน่าอ้วงว่าอ้ายก็ไม่ตุ้ยลาปิ่งลวงเฮาขายก็มิวลวงโคกุนอน

ก็ไอ้วันสูเจ้าไอ้เลยมือเตะคำเจ้าโหมุนแน่กว่าลาเออมันก่อนมือเมียดเสียนนานค่ะลาเออตั้งวันสูเจ้าไอ้เลยมืออ่านอ่อนมาเงินก็โปรดีข้างว่าเฮา

0: ในมีโคก้อมจอยเถียมเมาจีจีมึงเจ้าเถียมมาเติงขายอยอายก็ไม่ละเขาซ้ำตีดีมือโคก้อมเขาซ้ำตีดีมือเสียกึดยัวนอนมึงเจ้าถึงไทยขายอลาวันสู่เจ้าอย่าไปสำคัญว่าหูไม่ค่ะลาโคก้อมเสียงข้าคำลูกยาลาซ้ำตีดีมือลือกึดยัวนอนมึงเจ้าถึงไทยข้าว
1: ป้าเตอร์สมับถ่อมค้ำจัดอันตา

0: ป้าเตอร์สมภพถ่อมคำกับถกห้องกบชิงขาตายำ
1: เดินสี่จำตีเข้าเดินห้าซึ่งวันบี้ฟันก้าเผียวมาเฮาฮาสู้โดเลียดจูจ้าขามบี้ฟันก้าอย่าไปล่าตกดินอย่าไปท่าเดินเจ็ดเดินเปียดตังวันพ้องเฮาไล่วันเจ้าเดินเก้าเข้ามักกล่องหงปงถึงเดินสิบเข้าดิบเป็นเข้าเดิงเฟิงอึ่งตรงเบิ้งกูตีสู้โดดีจูจ้าเซลปัดห้าวันกัดซ้ำเจียวเผียวมาปียิงเอ้ยเสือหลายบอกมือฟ้ามาลุงเอามุงอีกตั้งกันสานฝาดบ้านเมื่อกาขนตั้งก้นกาอยู่ขนตั้งไอ้ตอนซื้อเข้าจังว่าปู่เก่าสั่งเล่าเมียวอันหวานเข้าสารซ้ำก้อยได้สองสามปีกูเย่จิตโหก็โลซื้อฝักเขียวก็โลใจอ้างอันไอจินปาตั้งอีส่วนตัวเงินยังมีถูกดีกาเกออีกน้ำมันต่างวันต่างได้ห้าดามีสาวเอ้ยเดินสี่จำตีเข้าเดินห้าซึ่งวันมีฝันก้าเผียวมาเฮาฮาสู้โดเลียดจูจ้าขามีฝันก้าอย่าไปล่าตกดินอย่าไปท่าเดินเจ็ดเดินเปียดตังวันพ้องเฮาไล่วันเจ้าเดินเก้าเข้ามักกว่างหงปงถึงเดินสิบเข้าลิบเป็นเข้าเหลืองเฟิงอึ่งตรงเบิ้งกูตีสู้โดดีโจจ้าเซลปัดห้าวันกัดซ้ำเจียวเผียวมาปียิงซื้อไหลหมวกมือฟ้ามาลุงเอามุงอีกตั้งกันสานฝาดบ้านเมื่อกาขนตั้งก้นกาอยู่ขนตั้งตอนซื้อเข้าอโดปู่เก่าสั่งเล่าเมียวอันหวานเข้าสารซ้ำก้อยในสองสามปีกูเย่จิตโหก็โลซื้อฝักเขียวก็โลใจอ้างอันไอจินปาตั้งอีส่วนตัวเงินยังมีถูกดีกาเกออีกน้ำมันต่างวันต่างห้าดาไม่สาว
0: ป้าเต๋อสำหรับถ่อมคำกับถกอย่าไปโตโตร้องร้อง
1: ปียิงปีใจกับจังไนใกล้ใกล้โจกันโตมัดอย่างไฟตั้งคำตั้งขึ้นจึงเคอปีใจตื้นอำโนเจอเขาจางโมโตเขาอย่าไปกาย่องจางเป็นป้องผิดโมปืนมาโจ้เขาอย่ากะหน้าหึนเขาว่าจางได้ลาผิดกันปันสัตตีฝืนมันหน้าหึนเขาขึ้น

สตาร์มงาสมจะยาสนิงก็คิงคงเยคงกรุนิงมงากระทอกละไงมาจัดมงมกินคุมพารงไรดัมมุดุนถึงโนอินเทเรยินามงโดมุดงสมุสมัดโมก็อินามิทาลามคุมพารงไรดัมมุดุนถึงโนก็กลบพังไซมุดงสมุสมัดโมทาไลน์นามงโดดิงนาคุมพารงไรดัมมุดุนถึงโนมาซาตึงซาถึงโนคุนจันครึ่งทองหลักไรวันมีเสียงกรุมันมาจากกอลเดียนนาดัมมุดุนโม ผาจือโคดันผาจือขันยูชินเรเซียงอังโคชปราโมนีกลัวครับวามไซได้จำร่างหนิงเรว่าอย่างมังชิมิวเนี่ยสุยาตระคูมดีสุดโตตาผาจือรังคังครับว่าเรลดาโตลังนาติงกลิงซีมกามูเพสัลวานไอคูทุชมาครับว่าง่ายได้ไรติงกลิงซีมงมังมุชาเนี่ยจากุมพรตามจัดละไอจาซีไตลูไซ ถ้าตอนนายจะพันก็อยู่ยังมังชิมิวเนี่ยแต่นิ่งไข่ไอติงกลิงซีก็มัวมันมีคิ้งมงาดรามดุนนะมันยิงปงไอเตียนนัดพันธะทำจ้าน่ามลีชรจัดลุนนะเต่าสันอยู่ยังปลุยมโนก็ยันกดีมีหรือละข้องดูนาแต่งาไอย่าอย่างถ้าติงกลิงซีมกามูก็แค่มูถึงก็คิ้งมุสมก่อนนะคิ้งมลีนิเพไว้ชมาครับวาลุนนะถึงก็มีจากุมพรยันมุนสตางตามจัดลาลุงาไอ

0: Taimong shiga mudab ni shi ku ya shi brai shiga guo zun ai. Taimong asu ya ni dai shi ni mong dan ku shi zhan na mong sha ni pe. Qian zhen lang man lang ra ai gu shi ya sa mei zai ai de ra dong gao ai lan pe. A kang zhou ya sai tie men ren. Shu wei na qian zhen lang man lang ra ai sum shi ya de ram sa mei zai ai mo dang ku shai da sai. Shiga mudab nga ai kop shu am sha ni dai lang na shiga guo. Kuan shong guo na li zhang shu bai dan ai ri. Mudun na Xi Jinping ko zun ai a kyok mung ga mi zhi sa tie mu kha mung ngui ni mu dish bai dan na zhong mu da la ga
1: mi zhi sa nan shen la tai zhe la a miu sha ni kun dung khu le ngai zun mi khrom kun nan mu zum lam lu mo nan tha rao zhong shi gu
0: de ni mi Xi Jinping na ga do mi shen la听了空也是么列宁是大师了空不知苦也是你东空某某都习近平跟着是干崩例子碰他孟嘎可走来是来某都是不知爱开幕怎卡若家带了大米丁瑞萨拉瓦奈库给英格来卡瓦不知盘若家带铁的故事让是给我们爱浪过某东格罗爱管他这盘铁某当阿就看不上某当某认识又阿卡啦生中恩棍设施走啦开幕彭当派之潘石了蓝阿卡拉等样我都增卡路爱蓝派给英格莱兰那阿又看不上蓝高了开幕容来问李蓝啊这个是什么蓝路我能跟他考察爱不然爹增卡热扎蓝的摩爹看不上我热爱我爱
2: 我看不每天你不迷样蓝是蓝是不然亚那你梦表五个孙梦四五个
3: ชิกาคำตัดงาไอคอมนัวผู้นานี่คำกระจางงามันนี่มุขคอนมุ่งเงยสเปียร์เตียนไปดูไรไงก็พันต้องแรงไงแต่หลังนามุขคอนมุ่งเงยสเปียร์เตียนท่าแอไงก็นาหลังโจละลิวยุ่งยังอ่ะลุงจื้อเลียนงูไอมุขคอนขุยก็นาเกรย์เกรย์พิวไอมุขคอนนี่เพะและตาปังดันนาคำตัดนาชิจังกา

ใจใจยินดีกับความหักใจยินเสียดายความหักในใจปีไฟใจเอ๋ยกุนดีอย่าคิดใจน้องนางอย่าไปมองต่อเฮาสองคนซื้อกระเป๋าจังได้กันเหินหือน้องเปลี่ยนใจได้จอมปีใจนางนี่เป๋าจังเฮ็ดดังใจกู้ได้หลู่สุ่มเสียใจสู่ฝ่ายซัดนี้ความหักเฮาก็เป๋าสมควรอยู่กินหนังกันมาเดี๋ยวก็มาฟังกันครับเสียดายความหักมาละ

ก็มากนี้พอมาฟังกำคับอายเบาเมืองหุ้นปิ้นอีเกี่ยวครับในกำคับครับว่ามักใจตัวใจอายเบากุนหนึ่งใจติดกึดถึงใครอยู่หิมไก่กึดถึงเมื่ออ้อนเบาจังลืมใดใจติดใจไหวไหวถากองหันยามเมื่อสองเห่าใดแอวจอมกันปิ้นมวนเยื่อมกันสู่กันครับฝอนใจสั่งมาปากปานสั่งหยอกสั่งอ่อนสู่เอานางฝอนดินมวนจับใจอายเบาตัวดีข่อยนิมักใจอายเบาหุ้นใจอยู่ในใจนางตัวอยู่หามไกลใจติดสุวรรณเบาสร้างลืมใดอายเบาเมืองหุ้นไว้ฟังกำครับอายเบาเมืองหุ้น

ชูชีกุ้ยจูออมาสึกถากาฟูอยู่ตอลาเดนักฟูวิชอถากากาเจองาฮาปาที่เชื่อข้อนิทากาสิเบลล์เชื่อข้อออฮาปานิฮาขอชัวดะเยเวฮิฮินิฮาแรงอาวาวาชีวาสุจูชีวสุโคลาแต่ฮาลากูขอฝึกพระต้องมาตาวิโยงาฮาปาที่เชื่อข้อนิทาคือออโลสจูทูฟูจีจะปูเมลเลเปิดเจียวกะเหล่างาคือ国家主席习近平古比来俄罗斯总统普京俺还把这些过年带来引起你为我要好中国来来国家为大黑龙家接的啦我的母亲为我要俺还把这些过年阿美利亚总统特朗普国为阿美利亚破伊拉塔卡杰马博佩比和马佩拉诺诺乔这里是博马博为马蒂达嘎西伊拉我就不知道这些观念他过去伊拉为母米亚的铺地的切达为加巴马亚派来加亚加伊拉为他挖口度为他落达到要过去土库为这个马脚那是马黑古挖嘎马黑古挖达斯为这地他们米的这些观念他土豆为他们米为内阁七点一年底来每个后国家过去马帕为穆米亚塔可请你为我亚婆请这里马马的就为政策害羞几乎是他为政策和业给度起来请这马的就为求他们没有写起你接个切为他后大为有亚尼为可是下次来出个接通知个为有来那个通知大为起码为个说那拉为我不而家我是多卡就黑，这个卡就黑，他打好打。我是一个卡，这个就黑，实际皮皮多卡，对你的多就黑。

0: 风开海星爬山云南不料不要摸干带皮星放靠干中内脑发电为了高山美
1: 风开海星爬山云南不料不要摸干带皮星放靠干中内脑发电为了高山美
2: ผู้ฟันฝั่งร้ายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผาออกมีวางเห็นอยู่ตีหงยาหันเหตุการณ์สัจธรรมตังการสั่งเตียงตีกลางใจตอลาของโผในเส้นเห่ายกสูงนำดีอีกแถมตาดีอินานเส้นปุ้งเพบอกเก่าการเสร็จสร้างผูกก้นในตั้งหวยหลีกเวียนการเคล็ดซาเพ่ไพ่ขำทับในปีสองปั่นปลายสหัสโตที่เฮ็ดสั่งเมืองไห้ที่ยินนานหงชินเวกซักคงเปิ้งขึ้นมีมบนำสั่งการเงินการเวกซัก13กดยันไปวายเมฆหน้ามูปุกมาร์กเปิดแชงโก